0: อาจารย์สวัสดีครับนี่แมงโมย
1: อาจารย์สวัสดีครับ
0: 2 3 John 5 5 7 2
1: I have a clear expired February 2nd, 2020 for 2011. May do edit for lock. 7 Antica.